0: ช่วยเลยเฮ้ยพี่ผู้ว่าว่ะงาโรยเนี่ยแหละเมนูล้วนๆเนี่ยเป็ดตั้วโลย่ามั้ยทีนั้นล่ะเมนูอกูเจ๊ๆตับไล่โลย่าได้กว่ามะคั่นเลซ่าတော့ลําไม่ลงเนี่ยเลซ่าไปดิเมนูเลซ่าบ่ว่าบ่สมัยอกลงจริงเนี่ยถ้าเนี่ยไอ้ติกะลูยูတွေတော့เป็ดตั้วจ่ามาတော့เซตั้วปอมุโลอีเมติโหเดี๋ยวบ่ไม่เกรงมุล่ะตู้ก็ตีควาแกซันควาแกซันชาดายูบ่าดูก็
1: Yoksa hepinizi öldürürüm. Duydun mu beni? Hepinizi öldürürüm. O kadını istiyorum. Hemen o kadını buraya gelsin.